านมันกันเมื่อมาแจมรำบักเมื่อมาแจมไอ้ไฟยังได้มาแดนได้มาเดิมนะรำบักเลยคุ้มบ่าวเบ็ดได้มาเร่งกอดดีวารลายจมาลิกอาบีอัตเตอร์บุญบิชกอดดีวารที่ดักบุ้มีจัดเชี่ยชิจัลจอบที่กอดดักกอดดีวารโคกุคุ้มบ่าวเบ็ดยาม

ไล่ไล่ไล่ไล่ไล่ไล่ไล่ไล่ไล่ไล่ไล่ไล่ไล่ไล่ไล่ไล่ไล่ไล่ไล่ไล่ไล่ไล่ไล่ไล่ไล่ไล่ไล่ไล่ไล่ไล่ไล่ไล่ไล่ไล่ไล่ไล่ไล่ไล่ไล่ไล่ไล่ไล่ไล่ไล่ไล่ไล่ไล่ไล่ไล่ไล่ไล่ไล่ไล่ไล่ไล่ไล่ไล่ไล่ไล่ไล่ไล่ไล่ไล่ไล่ไล่ไล่ไล่ไล่ไล่ไล่ไล่ไล่ไล่ไล่ไล่ไล่ไล่ไล่ไล่ไล่ไล่ไล่ไล่ไล่ไล่ไล่ไล่ไล่ไล่ไล่ไล่ไล่ไล่ไล่ไ